0: โอ้นอดพม่าน่าเนี่ยกินในนอดปะมัน
1: กับแป้งกู
0: ก็ตั้งงอกละจะมาปะแย
1: ่อ้วน